0: สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ
1: สวัสดีครับรายการดนตรีพาเที่ยววันนี้เรามาอยู่กันที่โรงภาพยนตร์แถวชิบูย่านะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่หนังไทยเรื่องผีชายได้ค่ะหรืออายุสปูโกสเข้าฉายเป็นวันแรกนะครับเราจะไปพูดคุยกันกับคุณอุ้ยรัชภูมิบุญบัญชาโชคผู้กำกับที่เดินทางมาจากเมืองไทยเพื่อมาเปิดตัวหนังเรื่องนี้ที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยนะครับหนังเรื่องนี้ตะเวนฉายมาแล้วในหลายประเทศครับแล้วก็ได้รับรางวัลใหญ่จากเทศกาลหนังเมืองคานด้วยนะครับนั่นก็คือรางวัลกลองปีอาร์มี่ปารีสนะครับ
2: ผีชายได้ค่ะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่เสียชีวิตจากมลพิษและกลับมาสิงอยู่ในเครื่องดูดฝุ่นเพื่อกลับมาหาสามีผู้เป็นที่รักแต่จะเรียกว่าเป็นหนังผีหรือไม่ก็อาจจะแล้วแต่มุมมองนะครับหนังเรื่องนี้สะท้อนเรื่องราวหลายอย่างในสังคมไทยทั้งความขัดแย้งในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนระหว่างแม่ผัวลูกสะใภ้ความไม่เป็นธรรมของสังคมทุนนิยมความเหลื่อมล้ำระบบอุปถัมภ์และความพยายามทำให้คนกลุ่มหนึ่งที่เคยมีความสำคัญในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยต้องถูกลืมเลือนไปจากสังคมโดยหนังเรื่องนี้สามารถคว้ารางวัลใหญ่จากเทศกาลหนังเมืองคานมาได้เมื่อปี2568นี่ก็คือบรรยากาศบางส่วนของการเสวนาหลังการฉายภาพยนตร์เรื่องผีชายได้ค่ะรอบปฐมทัศน์ในกรุงโตเกียวเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
3: เดี๋ยวพักเสียงออกมาไปください。ラッチャプーム文番社長監督です。
4: คุณนะครับราชภูมิบรรดาโชคครับเป็นผู้กับคนเขียนบทหนังเรื่องนี้ครับขอบคุณที่มาดูหนังเรื่องนี้นะครับใน
2: ช่วงที่ฉายภาพยนตร์ความยาว2ชั่วโมงเศษเรื่องนี้คนเข้าชมเกือบเต็มโรงและแทบไม่มีใครลุกออกไปก่อนเลยเดี๋ยวเราลองไปฟังความเห็นของชาวญี่ปุ่นหลังได้ชมหนังเรื่องนี้กันครับ
5: とにかくすごい楽しかった。สนุกมากมาก
2: ผู้เข้าชมภาพยนตร์ท่านนี้บอกว่าตั้งใจมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะก็เลยขอเลิกงานเร็วกว่าปกติเธอบอกว่าชอบฉากเปิดเรื่องเพราะมีความคล้ายคลึงกับภาพยนตร์จากยุโรปที่เธอคุ้นเคยยิ่งไปกว่านั้นเธอชอบฉากจบของหนังเรื่องนี้มากเข้ากันกับเพลงที่ใช้ประกอบมากด้วยผมก็ถามเธอนะครับว่าเข้าใจถึงบริบทเกี่ยวกับประเทศไทยในหนังเรื่องนี้ไหมเธอบอกว่าเธอเข้าใจครับไม่ว่าจะเรื่องแนวคิดชายเป็นใหญ่ในสังคมและความกดทับที่ผู้หญิงต้องเผชิญรวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในไทยช่วงปี2553ด้วยครับเมื่อดูแล้วก็ทำให้ตัวเธอหันมาคิดถึงสังคมญี่ปุ่นด้วยเช่นกันเอาล่ะครับคราวนี้ก็ได้เวลามาฟังคุณอุ้ยเล่าถึงที่มาที่ไปของหนังเรื่องนี้ซึ่งใช้เวลาในการเขียนบทขอทุนถ่ายทำและตัดต่อรวมกันนาน 6-7 ปีเลยทีเดียว
1: ก่อนอื่นอยากจะถามถึงแรงบันดาลใจในการทำหนังเรื่องนี้ออกมาเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
6: ตอนที่ผมทำหนังสั้นอย่างเงี้ยผมก็จะสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยแล้วผมก็จะสนใจโดยวิธีการก็คือผมก็จะชอบไปเอาตัวละครในหนังสั้นนะตอนหนังสั้นอ่ะชอบไปเอาตัวละครที่มาจากตำนานบ้างจากนิยายดังบ้างจากประวัติศาสตร์จริงบ้างเลยฮะคือเอาหยิบมาแล้วเหมือนกับว่าตัวละครพวกนี้มันก็จะดังในหมายถึงว่าคนไทยก็จะมีภาพจำแบบว่าอ๋อมณีจันทร์จากทวิภพมันเหมือนกับว่าเอาอะไรที่มันป๊อปๆอย่างเงี้ยมาฮะแล้วเราก็ไปทำหนังสั้นที่แบบเอาตัวละครเนี้ยมาล้อไม่ใช่มาล้อฮะมาหาความหมายอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นวิธีการที่ผมทำตอนทำหนังสั้นพอผมย้ายมาทำหนังยาวผมก็ยังชอบที่จะลองพยายามจะเบสไอเดียของเราอะจากฟิกเกอร์ตัวละครที่มีอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าคนไทยรู้จักสิ่งนี้พวกเขาอยู่แล้วอ่ะมันง่ายที่เราจะรื้อหรือล้อเล่นกับมันอะไรเงี้ยคือตอนนั้นก็พอจะคิดว่าจะทำหนังยาวก็เลยคิดถึงแบบแม่นาคซึ่งตอนนั้นมันแค่ว่าแม่นาคเป็นผีที่ดังที่สุด ในประเทศไทย ผมนึกไม่ออกว่าผีตัวไหนดังกว่าแม่นางอีกแล้วผมคิดก็เชื่อว่าแม่นางอ่ะดังที่สุดแล้วเพราะว่าแม่นางมีน่าจะมีหนังเยอะที่สุดแล้วมั้งเหมือนมีหนังมีละครมีละครเวทีทำมิวสิคอลทำเป็นแอนิเมชันทำเป็นการ์ตูนทำเหมือนกับว่าแม่นางเป็นต้นสายปลายทางของแบบของสื่อบันเทิงเยอะมากเลย
7: ครับ
6: ก็เลยคิดถึงเรื่องแม่นางแล้วพอคิดเรื่องแม่นางเนี่ยเราก็พยายามอ่านตำนานอีกรอบแล้วดูว่ามันมีอะไรที่เราเล่าในปัจจุบันแล้วมันต่างกับหนังเรื่องอื่นเลยครับแล้วเราก็สนใจที่ว่าแม่นาคเนี่ยมันเป็นผีผู้หญิงที่รักกับผู้ชาย
7: ครับ
6: แล้วสังคมก็แบบเว้ยคนกับผีรักกันไม่ได้เลยฮะแล้วผมก็รู้สึกว่ามันฟังดูเป็นมันดูคล้ายกับเรื่องเควียร์ฮะหมายถึงว่ามันดูคล้ายกับสิ่งที่ LGBT เจอในประวัติศาสตร์อะหมายถึงผู้ชายที่รักกับผู้ชายผู้หญิงที่รักกับผู้หญิงแล้วสังคมบอกว่าคุณรักกันไม่ได
7: ้
6: แล้วผมก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีที่คนรักกับผีแล้วก็ดูไม่มีพิษมีภัยหมายถึงว่าถ้าเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่านอกจากผมไม่แน่ใจว่าตำนานดั้งเดิมกับตำนานที่เขาเอามาตอนเขามาทำหนังแบบว่าแม่นาคเอาหนอนเอาใบไม้แห้งมาให้ผัวกินอะไรเงี้ยคือแล้วมาหลอกว่าเป็นอาหารจริงอะไรเงี้ยมันอย่างนั้นจริงไหมหรือว่าจริงๆแล้วเขาก็ดูแลผัวเขาดีๆเพียงแต่ว่าเพื่อนบ้านรับไม่ได้ที่คนกับผีไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยพยายามจะมาแทรกแซงพยายามเรียกพระมาไล่อะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจถ้าเราพยายามมองว่าถ้าคนกับผีมันจะอยู่ด้วยกันได้ไปตลอดรอดฝั่งเนี่ยมันต้องทำยังไงวะที่ผีจะไม่โดนไล่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มาสู่อีกไอเดียนึงในเมื่อผมเทียบแม่นาคกับมากเนี่ยเป็นแบบ LGBT หรือ queer ประสบการณ์แบบ queer แล้วเนี่ยผมก็เลยนึกถึงสิ่งที่เด็ก queer เจนผมมั้งอาจจะเจอก็คือเวลาที่สมมติว่ามันจะมีคำพูดนะเมืองไทยเมืองไทยเปิดกว้างมากแต่ว่าในขณะเดียวกันเมืองไทยก็จะมีคำพูดประมาณว่าพ่อแม่อาจจะคุยกับลูกว่าเป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเป็นทอมเป็นดีเป็นได้นะขอแค่เป็นคนดีก็พอแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนเป็นเงื่อนไขที่แปลกอะครับว่าเป็นเกย์ได้แต่ขอให้เป็นคนดีขอให้เป็นคนที่ทำอะไรดีๆให้สังคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าในสังคมเป็นถ้าผมเทียบเคียงกันก็เลยคิดว่าผีมันคงมีที่ทางในสังคมได้มั้งถ้ามันเป็นผีที่ใช้ได้เป็นผีที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยอันนี้ก็จะ1ไป2ไป3ไป4อะไรเงี้ยจากคนจะผีอยู่ด้วยกันยังไงแล้วผมนึกเทียบกับความเป็นควีร์แล้วก็คิดเทียบว่าในเมืองไทยอ่ะเด็กควีร์มักจะโดนคำพูดแบบเนี้ยมาแบบว่าคุณต้องพิเศษด้วยอะไรบางอย่างเพื่อเหมือนเป็นราคาอะไรบางอย่างเป็นเกย์ได้นะแต่ว่าต้องดีอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเป็นผีก็ได้นะจะอยู่กับผัวก็ได้นะแต่ต้องทำอะไรแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยอ่ะมาสู่ว่าเราจะมาลองทำหนังเกี่ยวกับผีที่มันมีประโยชน์แล้วกันอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าอีกอันนึงที่ผมรู้สึกอีกภาพนึงที่ผมรู้สึกมีได้ต้นเรื่องคือผมเห็นผีเดินในออฟฟิศไม่ได้มาหลอกคนแต่มาทํางานคือ ผมรู้สึกว่าเราอยู่ในชีวิตที่ช่วงเวลาที่มันยากลําบากมากจนแม้แต่ผีคนตายไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะกลับมายังต้องทำมาหากินอะไรอย่างงี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับครับ
7: แล้วทําไมถึงสร้างให้ผีมาอยู่ในเครื่องดูดฝุ่น
6: คือเครื่องดูดฝุ่นตอนแรกอ่ะร่างแรกๆฮะเป็นผีผู้หญิงรูปร่างผู้หญิงเดินกลับมาเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เวลาไปเล่าให้ใครฟังหรือว่าเคยไปพิชงานอื่นอะไรเงี้ยช่วงแรกๆเนี่ยฮะเขาจะถามเสมอว่าแล้วผีของผมมันต่างจากผีในหนังเรื่องอื่นยังไงแล้วตอนนั้นเหมือนกับว่าบทผมยังไม่เสร็จเลยผมยังก็เลยคิดว่าเฮ้ยบทกูยังไม่เสร็จเลยกูยังไม่ได้คิดเลยว่าผีจะหน้าตาวิชวลผีเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะตอบแบบว่าก็คงเหมือนก็เป็นคนนะครับก็คงจะเมคอัพมั้งให้เขาทาตัวเทาทาตัวเขียวอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ฟีดแบคแบบว่าคนฟังก็จะแบบไม่ค่อยตื่นเต้นอ่ะมันก็คงจะเหมือนหนังผีมั้งก็คือเอานักแสดงมาแล้วก็มาใส่คอนแทคเลนส์ให้ตามันขาวโพลนหรือว่าอะไรอย่างงี้มั้งฮะผมก็เลยต้องอ่ะลองกลับไปทำกันบ้านว่าทำยังไงให้มันน่าสนใจและเซอร์ไพรส์ขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเครื่องดูดฝุ่นคือไม่แต่ว่ามันก็เซอร์ไพรส์แปลกหมายถึงว่าก็ตั้งแต่ร่างแรกต่อให้ผีอ่ะร่างแรกๆอ่ะจะไม่ได้อยู่ในเครื่องดูดฝุ่นแต่ร่างแรกอ่ะผมมีมลพิษฝุ่นอยู่ในตัวบทอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนตอนที่เราเริ่มคิดถึงหนังอ่ะเริ่ม develop เนี่ยฮะในเมืองไทยก็มีพวกประเด็นเรื่องมลพิษฝุ่นที่ค่อนข้างหนักเป็นอิชชูมากๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกได้ในทุกหน้าหนาวมั้งก็ที่จะแบบอย่างกรุงเทพก็จะรู้สึกว่าฟ้ามันจะแบบเทาทึบมันชัดเลยว่าโอ๊ยตื่นเช้ามาจมูกจะน้ำมูกไหลตาจะระคายอะไรเงี้ยมันค่อนข้างชัดว่ามันเอฟเฟกต์กับชีวิตก็เลยคิดว่าเราอยากจะให้มีฝุ่นเนี่ยอยู่ในเรื่อง
7: คร
6: ับ แล้วพอในเรื่องเรามีมลพิษฝุ่นอยู่แล้วผมเลยรู้สึกว่ามันก็เมคเซนส์เพราะว่าในเรื่องตัวแนทตัวนางเอกเนี่ยก็ ก็ตายเพราะมลภาวะฝุ่นเหมือนกันด้วยโรคภัยที่มาจากฝุ่นเหมือนกันก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเธอต้องเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าสักเครื่องกลับมาเธอคงจะไปอยู่ในเครื่องดูดฝุ่นมั้ง
7: ในกระบวนการทำหนังเรื่องนี้ฮะซึ่งมันเป็นหนังแบบอินดี้เนาะนอกกระแสเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงฮะกระบวนการมันยาวนานแค่ไหนเล่าให้ฟัง
6: ผมว่าช่วงก่อนถ่ายฮะผมว่าช่วงมันอาจจะไปด้วยกันนะคือช่วง develop คือช่วงพัฒนาบทกับช่วงหาตังค์มันยากมากฮะเพราะว่าคือผมอ่ะก็ไปทำหนังเรื่องแรกเราไม่ได้มีเครดิตเราไม่ได้มีชื่อเสียงคนฟังแล้วอาจจะแบบว่าหนังอะไรนะผีคุณจะขยับยังไงคือคนจะมี question มากว่าถ้าอ่านแค่บนกระดาษอ่ะเขาก็นึกไม่ออกว่าหนังจริงจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะมีคำถามว่าแล้วหนังมันจะเวิร์กหรออะไรเงี้ยฮะก็แล้วขณะเดียวกันผมจริงๆงานที่ผมทำมาหากินเนี่ยเป็นคนเขียนบทซึ่งงานหลักๆผมเป็นเขียนละครทีวีเขียนซีรีส์อะไรเงี้ยมันก็จะยากในการที่เราจะมีเวลามาเขียนงานตัวเองคืองานแพชชั่นมันก็จะเป็นงานที่ไม่ได้ตังค์แต่ว่าเนี่ยเราก็ต้องไปทำงานที่มันเป็นจ็อบที่แบบมีเงินแน่ๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยทำให้ผมจริงผมเริ่มคิดตั้งแต่2017นะฮะแล้วกว่ามันจะได้ตังค์ครบถ่ายคือ2023ก็คือ6ปีอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงแล้วอ่ะส่วนใหญ่มันคือแบบผมไม่ว่างมาเขียนบทให้มันเสร็จอะไรเงี้ยเพราะว่าผมต้องมัวแต่ไปเขียนละครอย่างอื่นไปเขียนงานคนอื่นเพื่อจะมีรายได้อะไรเงี้ยโปรดิวเซอร์ผมก็จะแบบมากระทุ้งอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะทำไมมีสักร่างก่อนไหมบทอะไรเงี้ยคือจริงก็ตลกร้ายก็คือกว่าบทร่างแรกจะมีอย่างเงี้ยก็คือปีโควิดก็คือปีที่แบบมันไม่มีงานจริงๆคือเหมือนกับมันไม่มีใครทำไม่มีใครไปถ่ายละครแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยู่บ้านก็เลยเขียนจบสักร่างนึงอะไรเงี้ยพอเขียนจบร่างนึงเสร็จแล้วเนี่ยคือร่างแรกนี่ก็ไม่ค่อยก็ยังไม่เหมือนในหนังนะผมเขียนไปถึงแบบแก้13ร่างมั้งอยากให้เป็นร่าง13เพราะ13เป็นเลขผีพอดีก็เลยพยายามจะคิดว่าให้เป็นเรื่อง3มันจะได้แบบว่าเอาเหมาะกับหนังผีอะไรเงี้ยต้องไปออกกองอะไรมันเหนื่อยอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้ท้อถอยใจเท่าช่วงแรกๆครับที่เป็นเรื่องแบบเราทำงานกับอากาศมากเลยเราไม่มีเงินเราทำงานอากาศเราเอาเอกสารไปยื่นไปพิชอะไรเงี้ย
7: สรุปแล้วได้ทุนมาจากที่ไหนบ้าง
6: จริงๆเวลาถามก็จะร่วมทุนสร้างก็จะเป็นไทยสิงคโปร์ฝรั่งเศสแล้วอาจจะมีเยอรมันถนัดที่แบบว่าเป็นแบบมีโปรดิวเซอร์มาลงทุนหาตังมาอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีทุนสนับสนุนจากเนเธอร์แลนด์ก็มีแต่ว่าเป็นสนับสนุนเหมือนไม่ได้เป็นหลักขนาดนั้นอะไรเงี้ยเนเธอร์แลนด์สวิตหรือญี่ปุ่นนักลงทุนในไทยคือมา attach project อ่ะก็คือช่วงใกล้จะถ่ายแล้วมันก็แอบจะเป็นเรื่องตลกร้ายนิดนึงที่ตังไทยมาท้ายสุดที่มันเป็นคนสร้างครับ
7: ครึ่งนึงก็ประมาณจากไทยเอง
6: ครึ่งนึงก็มาจากไทยเองอีกครึ่งนึงคือมาจากเมืองนอกซึ่งเป็นทุนก็ถือว่าผมว่าเป็นโมเดลที่น่าสนใจเพราะไม่เป็นทุนให้เปล่าม ันเป็นทุนสนับสนุนวัฒนธรรมอะไรเงี้ย
7: แต่พอทำออกมาอันนี้ถือเป็นหนังเรื่องยาวเรื่องแรกที่ทำแล้วก็ได้รางวัลมาด้วยช่วยเล่าถึงเรื่องรางวัลที่ได้รับนิดนึงครับเป็นรางวัลอะไรมันสำคัญอะไรขนาดไหนเงี้ย
6: มันชื่อเฮียผมชื่อทางการผมก็จำไม่ได้แกรนด์ปรีอามิปารีเซมังเดลาคิตีคือคานะฮะโปรแกรมข้างเคียงในคานมันก็จะมีที่จัดโดยสมาคมนักวิจารณ์กับสมาคมผู้กำกับสมาคมนักวิจารณ์จะเรียกว่าโปรแกรม Critics Week ก็คือเขาจะเลือกหนังเรื่องหนึ่งเรื่องแรกกับเรื่องสองของผู้กำกับอ่ะคือผู้กำกับหน้าใหม่ที่ทำหนังไม่เกินสองเรื่องอ่ะมาประกวด7เรื่องต่อปีแล้วก็อาจจะมีหนังแบบฉายโชว์เฉยๆไม่ประกวดอีก 2-3 เรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆอ่ะ Critics Week ก็คือเลือกหนังเรื่องแรกไม่เกินเรื่องสองของผู้กำกับอ่ะมา7เรื่องแล้วเขาก็ค่อนข้างดูแลดีเพราะโปรแกรมมันน้อยมันมีแค่7เรื่องเองอะไรเงี้ยแล้วแต่ถ้าพูดแบบโมโมหน่อยเขาอ้างว่าปีผมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมันมีคนส่งเข้ามาในสายเนี่ย 1,000 เรื่องแล้วคัดเหลือ7แล้ว7ก็คือแล้วก็จะมีรางวัลใหญ่ก็คือกรันด์ปรีซใช่มั้ยฮะกรันด์ปรีซอามิปารีซเพราะว่าสปอนเซอร์รางวัลคืออามิปารีซแบรนด์เสื้อผ้าก็ดีฮะแล้วทีนี้ก็ได้เสื้อฟรีมาบ้างก็ดีเขาก็เลยให้ส่งทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็แล้วก็มีกรรมการตัดสินรางวัลอีกชุดนึงไว้ตัดสินรางวัลเนี่ยเขาก็เลือกให้ชนะเลิศในปีที่แล้วก็พอมองย้อนกลับไปก็ไม่ง่ายว่าก็มันก็ไม่ง่ายนะผมว่ามันไม่ง่ายเลยผมว่าการไปคานแค่ถูกเซเล็กเข้าไปฉายมันยากมากเลยครับก็เลยรู้สึกเราก็มาไกลครับ
2: นี่คือเนื้อหาส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ทั้งหมดนะครับครั้งหน้าเราจะมาฟังคุณอุ้ยเล่าถึงเรื่องราวของตัวเองที่เคยฝันอยากจะเป็นคนเขียนบทวิดีโอเกมญี่ปุ่นแล้วทำไมกลับกลายมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่ตัวเขาเองคิดว่าไม่ถนัดได้อย่างไรส่วนวันนี้ผมเอกรินทร์บำรุงพักขอลาไปก่อนก่อนจบรายการเรามาอำลากันด้วยบทเพลงที่ชื่อว่ายูเรหรือผีผลงานของโยชิซาวะคาโยโกะโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่านึกถึงเพื่อนนิรันดร์ที่อยู่ข้างๆในตอนนั้นฉันไม่อยากตื่นจากฝันเลยหลังจากนั้นเหลือแค่ความโศกเศร้าที่ล้างไม่ออกฉันนั่งเหม่อพิงเครื่องซักผ้าในวันฤดูร้อนฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นผีกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่3 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกล่าวว่ากระทรวงได้เข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยการซื้อเงินเยนของญี่ปุ่นโดยประสานงานกับกระทรวงการคลังของสหรัฐเชื่อกันว่าการร่วมแทรกแซงดังกล่าวเป็นสาเหตุ

ที่ทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างมากถึง5เยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในการซื้อขายที่นิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวนี้ผลักให้เงินเยนแข็งค่าที่สุดในรอบประมาณ2เดือนครึ่งจากระดับที่ใกล้จุดต่ำสุดในรอบ40ปีนางคาตายามะออกแถลงการยืนยันปฏิบัติการร่วมดังกล่าวในวันจันทร์ที่3สิงหาคมและได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแถลงการร่วมของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังญี่ปุ่นและสหรัฐเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนางคาตายามะกล่าวว่ากระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกำลังติดตามสถานการณ์ปัจจุบันและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการคลังของสหรัฐเราจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการแทรกแซงร่วมเพิ่มเติมในอนาคตนายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่ากระทรวงของเขาจะไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมการแทรกแซงเพิ่มเติมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยโดยกล่าวว่าอย่างที่ทราบกันดีค่าเงินเยนของญี่ปุ่นกำลังอ่อนค่าลงและพวกเขาต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยและเราอยู่เคียงข้างญี่ปุ่นเสมออุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันจันทร์ที่3สิงหาคมในจังหวัดคุมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งพึ่งประสบเหตุแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมืองคุมาโมโตะมีอุณหภูมิสูงสุด 40.3 องศาเซลเซียสเมื่อเวลา 14:24 นตามรายงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นสถิติอุณหภูมิสูงสุดก่อนหน้านี้ของจังหวัดคุมาโมโตะคือ 39.6 องศาเซลเซียสเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2556สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นขอให้ประชาชนใช้มาตรการป้องกันทุกรูปแบบเพื่อป้องกันฮีทสโตรกรวมถึงการหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเช่นการทำความสะอาดและอยู่ในที่เย็นสบายในช่วงกลางวันเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดประกาศว่าหญิงในช่วงวัย70ปีเสียชีวิตขณะหลบภัยในรถยนต์หลังเกิดแผ่นดินไหวคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือฮีทสโตรกท่ามกลางสภาวะที่มีแผ่นดินไหวบ่อยขึ้นสำนักงานยังเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังแผ่นดินไหวที่อาจมีความรุนแรงสูงสุดที่ระดับ7ตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ0ถึง7จนถึงประมาณวันอังคารที่4สิงหาคมสำนักงานระบุว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดดินถล่มและบ้านเรือนพังทลายในพื้นที่ที่ประสบแผ่นดินไหวรุนแรงจนถึง 7:30 นของวันจันทร์ที่3ทางการจังหวัดคุมาโมโตะยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติในจังหวัดแล้ว38คนนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวสมาคมนานาชาติคุมาโมโตะได้เปิดบริการให้คำปรึกษาหลายภาษาสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28กรกฎาคมบริการนี้ตอบรับคำถามต่างๆรวมถึงไม่ทราบว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่ที่ไหนควรทำอย่างไรเมื่อบ้านได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวมีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวตลอด24ชั่วโมงใน22ภาษารวมถึงภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายหมายเลขโทรศัพท์มีดังนี้080-4275-4489และ070-5696-4810นอกจากนี้ยังสามารถส่งคำปรึกษาผ่านแบบฟอร์มคำปรึกษาบนเว็บไซต์ของสมาคมและผู้ส่งสามารถรับคำตอบได้ทั้งทางอีเมลหรือโทรศัพท์บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

ิหร่านยังคงยืนกรานในท่าทีแข็งกร้าวแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศว่าเขาจะยกเลิกการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ก็ตามมีรายงานว่านายทรัมป์วางแผนที่จะเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นอย่างเร็วแต่เขากล่าวว่าเขาได้ตกลงที่จะยกเลิกแผนดังกล่าวแบบมีเงื่อนไขประธานาธิบดีสหรัฐเขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันเสาร์ที่1สิงหาคมว่าอิหร่านและประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางได้ขอให้สหรัฐระงับการโจมตีใดๆก็ตามเนื่องจากขอบเขตของข้อตกลงนั้นเห็นพ้องกันเรียบร้อยแล้วข้อตกลงดังกล่าวจะรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุสโดยทันทีและอย่างสมบูรณ์และการยุติภัยคุกคามทางนิวเคลียร์จากอิหร่านนายทรัมป์เขียนว่าจากคำร้องขอดังกล่าวเขาได้ตกลงที่จะยกเลิกการโจมตีโดยมีเงื่อนไขว่าต้องสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วสื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่2โดยอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกลาโหมของอิหร่านว่าอิหร่านมองว่าคำแถลงล่าสุดของศัตรูเป็นการคุกคามที่แท้จริงและน่าเชื่อถือแม้ว่าจะมีการนำเสนอในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางจิตวิทยามีรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยังระบุด้วยว่าอิหร่านจะไม่ยอมถูกโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวหรือยอมอยู่นิ่งเฉยโดยเสริมว่าจะเพิ่มความพร้อมทางทหารและเสริมสร้างการป้องปรามให้แข็งแกร่งขึ้นภูมิภาคโทโฮกุทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเผชิญฝนตกหนักในบางพื้นที่เมื่อวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเนื่องจากอากาศอุ่นและชื้นเคลื่อนตัวเข้าสู่ระบบความกดอากาศต่ำและแนวปะทะอากาศทำให้เมฆฝนก่อตัวขึ้นในเขตหนึ่งของเมืองโอชูจังหวัดอิวาเตะพื้นที่นาข้าวขนาดใหญ่ถูกน้ำท่วมถนนหลายสายก็ถูกน้ำท่วมเนื่องจากแม่น้ำที่อยู่ใกล้เคียงล้นตลิ่งแม่น้ำคิตากามิซึ่งไหลผ่านเมืองโอชูมีระดับน้ำสูงจนล้นตลิ่งโดยมีกระแสน้ำสีน้ำตาลขุ่นไหลเชี่ยวกรากลงสู่ปลายน้ำเมืองนี้ได้ออกคำสั่งอพยพประชาชนทั้งหมด 11,908 คนใน 4,778 ครัวเรือนใน4เขตของเมืองเจ้าหน้าที่ในเมืองโยโกเตะจังหวัดอากิตะกล่าวว่านับจนถึงเวลา 10:30 นของวันอาทิตย์ที่2อาคารบ้านเรือน4หลังถูกน้ำท่วมขณะเดียวกันก็มีรายงานสะพานพังถล่มและดินถล่มด้วยในเขตหนึ่งของเมืองโยโกเตะผู้อยู่อาศัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เครื่องจักรหนักในการดันน้ำและดินออกจากถนนหญิงชราในช่วงวัย70ปีที่มาตรวจสอบบ้านและบริเวณรอบๆ บ้านของพ่อแม่ของเธอกล่าวว่าเธอไม่เคยเจอฝนตกหนักขนาดนี้มาก่อนนับตั้งแต่อาศัยอยู่ที่นี่เมื่อประมาณ30ปีก่อนNHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าห้างอีออนมอลล์คุมาโมโตะระเบิดหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เหตุไฟไหม้จากแบตเตอรี่แบบพกพามีจำนวนมากขึ้นเทคโนโลยีดิจิทัลคืนสีสันเดิมให้จิตรกรรมฝาผนังวัดโฮริวจิสวนสัตว์จัดบ่อน้ำให้ฝูงลิงป่าได้คลายร้อนและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นกระแสจากโชว์ปลาสเตอร์เจียนงับแขนสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกล่าวว่ากระทรวงได้เข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยการซื้อเงินเยนของญี่ปุ่นโดยประสานงานกับกระทรวงการคลังของสหรัฐเชื่อกันว่าการร่วมแทรกแซงดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างมากถึง5เยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในการซื้อขายที่นิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวนี้ผลักให้เงินเยนแข็งค่าที่สุดในรอบประมาณ2เดือนครึ่งจากระดับที่ใกล้จุดต่ำสุดในรอบ40ปีนางคาตายามะออกแถลงการยืนยันปฏิบัติการร่วมดังกล่าวในวันจันทร์ที่3สิงหาคมและได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแถลงการร่วมของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังญี่ปุ่นและสหรัฐเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนางคาตายามะกล่าวว่า

ว่ากระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกำลังติดตามสถานการณ์ปัจจุบันและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการคลังของสหรัฐเราจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการแทรกแซงร่วมเพิ่มเติมในอนาคตนายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่ากระทรวงของเขาจะไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมการแทรกแซงเพิ่มเติมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยโดยกล่าวว่าอย่างที่ทราบกันดีค่าเงินเยนของญี่ปุ่นกำลังอ่อนค่าลงและพวกเขาต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยและเราอยู่เคียงข้างญี่ปุ่นเสมออุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันจันทร์ที่3สิงหาคมในจังหวัดคุมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งพึ่งประสบเหตุแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมืองคุมาโมโตะมีอุณหภูมิสูงสุด 40.3 องศาเซลเซียสเมื่อเวลา 14:24 นตามรายงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นสถิติอุณหภูมิสูงสุดก่อนหน้านี้ของจังหวัดคุมาโมโตะคือ 39.6 องศาเซลเซียสเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2556สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นขอให้ประชาชนใช้มาตรการป้องกันทุกรูปแบบเพื่อป้องกันฮีทสโตรกรวมถึงการหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเช่นการทำความสะอาดและอยู่ในที่เย็นสบายในช่วงกลางวันเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดประกาศว่าหญิงในช่วงวัย70ปีเสียชีวิตขณะหลบภัยในรถยนต์หลังเกิดแผ่นดินไหวคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือฮีทสโตรกท่ามกลางสภาวะที่มีแผ่นดินไหวบ่อยขึ้นสำนักงานยังเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังแผ่นดินไหวที่อาจมีความรุนแรงสูงสุดที่ระดับ7ตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ0ถึง7จนถึงประมาณวันอังคารที่4สิงหาคมสำนักงานระบุว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดดินถล่มและบ้านเรือนพังทลายในพื้นที่ที่ประสบแผ่นดินไหวรุนแรงจนถึง 7:30 นของวันจันทร์ที่3ทางการจังหวัดคุมาโมโตะยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติในจังหวัดแล้ว38คนนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวสมาคมนานาชาติคุมาโมโตะได้เปิดบริการให้คำปรึกษาหลายภาษาสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28กรกฎาคมบริการนี้ตอบรับคำถามต่างๆรวมถึงไม่ทราบว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่ที่ไหนควรทำอย่างไรเมื่อบ้านได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวมีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวตลอด24ชั่วโมงใน22ภาษารวมถึงภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายหมายเลขโทรศัพท์มีดังนี้080-4275-4489และ070-5696-4810นอกจากนี้ยังสามารถส่งคำปรึกษาผ่านแบบฟอร์มคำปรึกษาบนเว็บไซต์ของสมาคมและผู้ส่งสามารถรับคำตอบได้ทั้งทางอีเมลหรือโทรศัพท์บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

อิหร่านยังคงยืนกรานในท่าทีแข็งกร้าวแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศว่าเขาจะยกเลิกการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ก็ตามมีรายงานว่านายทรัมป์วางแผนที่จะเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นอย่างเร็วแต่เขากล่าวว่าเขาได้ตกลงที่จะยกเลิกแผนดังกล่าวแบบมีเงื่อนไขประธานาธิบดีสหรัฐเขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันเสาร์ที่1สิงหาคมว่าอิหร่านและประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางได้ขอให้สหรัฐระงับการโจมตีใดๆก็ตามเนื่องจากขอบเขตของข้อตกลงนั้นเห็นพ้องกันเรียบร้อยแล้วข้อตกลงดังกล่าวจะรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยทันทีและอย่างสมบูรณ์และการยุติภัยคุกคามทางนิวเคลียร์จากอิหร่านนายทรัมป์เขียนว่าจากคำร้องขอดังกล่าวเขาได้ตกลงที่จะยกเลิกการโจมตีโดยมีเงื่อนไขว่าต้องสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วสื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่2โดยอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกลาโหมของอิหร่านว่าอิหร่านมองว่าคำแถลงล่าสุดของศัตรูเป็นการคุกคามที่แท้จริงและน่าเชื่อถือแม้ว่าจะมีการนำเสนอในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางจิตวิทยามีรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยังระบุด้วยว่าอิหร่านจะไม่ยอมถูกโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวหรือยอมอยู่นิ่งเฉยโดยเสริมว่าจะเพิ่มความพร้อมทางทหารและเสริมสร้างการป้องปรามให้แข็งแกร่งขึ้นภูมิภาคโทโฮกุทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเผชิญฝนตกหนักในบางพื้นที่เมื่อวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเนื่องจากอากาศอุ่นและชื้นเคลื่อนตัวเข้าสู่ระบบความกดอากาศต่ำและแนวปะทะอากาศทำให้เมฆฝนก่อตัวขึ้นในเขตหนึ่งของเมืองโอชูจังหวัดอิวาเตะพื้นที่นาข้าวขนาดใหญ่ถูกน้ำท่วมถนนหลายสายก็ถูกน้ำท่วมเนื่องจากแม่น้ำที่อยู่ใกล้เคียงเอ่อล้นตลิ่งแม่น้ำคิตากามิซึ่งไหลผ่านเมืองโอชูมีระดับน้ำสูงจนล้นตลิ่งโดยมีกระแสน้ำสีน้ำตาลขุ่นไหลเชี่ยวกรากลงสู่ปลายน้ำเมืองนี้ได้ออกคำสั่งอพยพประชาชนทั้งหมด 11,908 คนใน 4,778 ครัวเรือนใน4เขตของเมืองเจ้าหน้าที่ในเมืองโยโกเตะจังหวัดอากิตะกล่าวว่านับจนถึงเวลา 10:30 นของวันอาทิตย์ที่2อาคารบ้านเรือน4หลังถูกน้ำท่วมขณะเดียวกันก็มีรายงานสะพานพังถล่มและดินถล่มด้วยในเขตหนึ่งของเมืองโยโกเตะผู้อยู่อาศัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เครื่องจักรหนักในการดันน้ำและดินออกจากถนนหญิงชราในช่วงวัย70ปีที่มาตรวจสอบบ้านและบริเวณรอบๆ บ้านของพ่อแม่ของเธอกล่าวว่าเธอไม่เคยเจอฝนตกหนักขนาดนี้มาก่อนนับตั้งแต่อาศัยอยู่ที่นี่เมื่อประมาณ30ปีก่อน NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าห้างอีออนมอลล์คุมาโมโตะระเบิดหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เหตุไฟไหม้จากแบตเตอรี่แบบพกพามีจำนวนมากขึ้นเทคโนโลยีดิจิทัลคืนสีสันเดิมให้จิตรกรรมฝาผนังวัดโฮริวจิสวนสัตว์จัดบ่อน้ำให้ฝูงลิงป่าได้คลายร้อนและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นกระแสจากโชว์ปลาสเตอร์เจียนงับแขนสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น